เพลงที่สองนี่คือร้องด้วยเชฮะถ้ารู้จักในนามศิลปินก็มะปาดิโอจังหวัดนราธิวาสเป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อเพลงเรียกว่าฮูเยกิติสบลปากีแปลภาษาไทยเรียกว่าฝนตกเวลาตอนเช้าเช้าเชิญครับ